0: ่าจะขาดก็เลยมาแล้วปิดตรงนี้ให้ได้ก่อนปิดเป็นกินเองเป็นมาตรฐานที่ตรงกันถ้าปฏิบัติจริงหน่วยคนนั้นจะมาดูมาจะทำได้ถ้าเราพูดไปแล้ว
1: I'm going to go to the hospital.